สึงอากาศทกถาบอกกายกรีเจแยสาตูแต่สาตูหีเกียอุปมาดีเจแค่รวดาสอากาศกถาบอกกายกรีเจแยสาตู